0: ไปเดินช็อปกิฟต์98.3แอคแค
1: Just move your feet. Enjoy the dance beat.